0: ินกาเต็มพลอยวันบงทายเย็ดดอกสีอ่ะ
1: เจ้าดอย
2: ดอย
1: อุ้นใจลุงเย่ยุกเจิงเจิงเต้าหลับบุญหื้อบุยดีไหวไทยดียืนยี
2: ฮะผมกาพินพินอยู่กลางหัวเลยไม่ลิสีจันหวานกาดา
0: เป็นโมวีให้ยะ
2: เยาพาลิกาคงยันไงไม่ให้ช่วงไหวไหวใหม่สร้างยืนสี่บ
0: ่แกจิ้มหวยเนี่ยที่พาในหิมว่าชิ้นกันสีจะคอยยิ่งฟ้าโดยหีเด
2: ้คำจะจีนจีนหวย
1: 喂
2: 啊
1: 都是刀头帮口你只取到立回啫
2: 哦
3: 话到尾真系多得师爷出主意
1: 混账你哋快啲借个大老爷恩典但你哋话过就算系夫妻啦
2: 谢太爷